0: นิดีนาตาดาแค่โพชื่องตุ
1: ปาก
0: ายานหา
1: อุตนาเง
0: นิหาตัวชายุกันนับตาละมาโพชุบบ้องลี
1: เลอาเต
0: ปุยอดได้ให้กันบังสากีนาทีนาหา
1: ลอง
0: เอกเดนามกเอกปุยโอมาเบกโอมาหาเบก
1: นายมาเล
0: บันเราเดนาเม